ันรหัยสาเก่งประกายตยันตะเปตุนงิปนเอ็งเจ็บต่อตานสหมมุจิมริหลังเกงดัตุสมิตรลอนนอสลามินิปุนนัตยันเป็นเตินอุปการโย